0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์อาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ผิวหย่อนคล้อย
4: มาหาหมอซีน
3: แก้มห้อยหน้าบาน
4: มาหาหมอซีนสิ
3: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
4: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
3: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
3: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช

0: ม
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับใช้เกณฑ์เดิมพร้อมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่รอบด้านก่อนเสนอรัฐบาลพิจารณาอีกครั้งอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ดาชี
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันในกว่า90ประเทศรวมถึงประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทวีซ่าโดยให้กลับไปใช้เกณฑ์เดิมในการตรวจลงตราและหลังจากนี้

อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการหลังแมนซิตี้บุกเสมอเบิร์นมัธ1-1หมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อคืนที่ผ่านมาเบิร์นมัธเปิดบ้านเสมอแมนซิตี้1-1ส่งผลให้ทัพเรือใบสีฟ้าหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ทันทีและเป็นการส่งให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026อย่างเป็นทางการเกมนี้เบิร์นมัธเจ้าถิ่นกำลังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปขึ้นนำก่อนในนาทีที่39จากลูกยิงสุดสวยของแอลลี่จูเนียร์คูปีทำให้จบครึ่งแรก1-0ครึ่งหลังแมนซิตี้บุกเกมรุกหนักและมาได้ประตูตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5จากเออร์ลิงฮาลันโดยผลเสมอนัดนี้ทำให้แมนซิตี้มีเพิ่มเป็น78คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอล4คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงนัดเดียวส่งผลให้ปืนใหญ่การันตีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษทันทีส่วนเบิร์นมัธมีเพิ่ม56คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางและยังต้องลุ้นพื้นที่ฟุตบอลสโมสรยุโรปนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ทุกทีมจะลงสนามพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา22:00 น.มาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
3: ไม่ได้
4: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
3: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
4: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
2: AI ก็คือ

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: Month Forward Extra We play all the hits The

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คลิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น./0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยสู่สมาชิก OECD ภายในปี2571โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9 ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3 หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของประเทศไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการเพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจกฎหมายการต่างประเทศและการพัฒนาประเทศรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในหลายมิติรัฐบาลระบุว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นวาระสำคัญในการยกระดับประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับ

0: ภัยให้โปร่งใสแข่งขันได้และสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวต่อกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงปานกลางพร้อมคาดการณ์7วันข้างหน้ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่20พฤษภาคม2569ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางโดยภาคเหนือภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 6.6 ถึง 35.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตก 6.2 ถึง 22.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออก 9.0 ถึง 21.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและภาคใต้ 5.5 ถึง 8.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกันโดยค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 7.3 ถึง 22.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงยุติธรรมแนะนำกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนโดยระบุว่าการขับรถปาดหน้าเข้าข่ายการขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามมาตรา43วงเล็บ4ห้ามผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวและหากฝ่าฝืนตามมาตรา157มีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาททั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกวีวัฒน์บุญเดชครับศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเดือนพฤษภาคมลดลงเหตุนักลงทุนกังวลทิศทางดอกเบี้ยเฟดนโยบายการเงินสหรัฐและความตึงเครียดตะวันออกกลางขณะที่ราคาทองยังแกว่งตัวสูงสักครู่มาติดตามครับ

0: ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเดือนพฤษภาคมนี้ลดลงเหตุนักลงทุนกังวลทิศทางดอกเบี้ยเฟดนโยบายการเงินสหรัฐและความตึงเครียดตะวันออกกลางขณะที่ราคาทองคำยังแกว่งตัวสูงผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
1: นายพิบูลย์ฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือนพฤษภาคม2569ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน2569จากระดับ 76.80 จุดมาอยู่ที่ระดับ 75.56 ลดลง 1.24 จุดหรือคิดเป็น 1.62% โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาทองในเดือนนี้ได้แก่ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนโยบายทางการเงินของประธานเฟดคนใหม่และสงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านสำหรับการคาดการกรอบราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม2569ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 4,220 ถึง 4,797 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 69,800 ถึง 74,000 บาทต่อน้ำหนัก1บาททองคำและด้านค่าเงินบาทให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.96ถึง 33.14 บาทดอลลาร์สหรัฐพันพรมนิรพงศ์รายงาน
0: ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง600บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่20พฤษภาคมครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,400 บาทขายออกบาทละ 69,600 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,007 บาท76สตางค์ขายออกบาทละ 7,400 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: The hits you love Man Forward Extra

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งั้นจากโรเซ่นะครับกับเมสซี่นะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง F1 นั่นเองนะครับนำแสดงโดยแบรดพิตต์นะฮะใครได้ดูบ้างเป็นหนังดีอีกเรื่องนึงเลยนะครับสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไดรฟ์88กันด้วยนะครับเจพัสวัตมาแล้วในช่วงกลางวันแบบนี้นะฮะกับนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์มาพร้อมกับเพลงครับมาพร้อมกับข่าวสารต่างๆด้วยเมื่อกี้เปิดเพลงจากภาพยนตร์เกี่ยวกับรถไปใช่ไหมอันนี้ก็รถเหมือนกันนะครับเป็นการลงพื้นที่ติดตามนะครับในการกำเนิดโครงการสำคัญนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทอทอเขาศึกษารถชัตเตอร์บัสครับเขากะว่าจะเปิดบริการรับส่งประชาชนจากสนามบินเชียงใหม่เข้าเมืองตามจุดต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อสร้างให้เชียงใหม่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งจุดเลยแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆก็เก็บได้นะเพราะว่าในเมืองท่องเที่ยวบางที่เนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าชัตเตอร์บัสเข้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้นั่งรถฟรีจากสนามบินเข้าไปส่งตามจุดต่างๆในเมืองเชียงใหม่กันหรือเปล่านะครับฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่า One Direction นะครับและ Best Song Ever ที่คุณขอมาครับ

0: ชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะครับรวมถึงฟังออนไลน์กันได้นะผ่านการคลิกเดียวนะครับ live.manforwardextra.comฝากเพลงไว้นะฮะโทฟโลกับ Habit Stay High I would run through a fire Just to be by your side If your heart's on the line Bruno Mars นะครับกับ Risk It All ด้วยแล้วก็มี Ed Sheeran กับ Aziza นะครับเย็นนี้ 6:00 นจะกลับมาเจอคุณใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: Now we support connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: LINE แม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโคริชเชียงใหม่โทร0 5

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอภาคเอกชนพร้อมรายงานผลอย่างต่อเนื่องสั่งการประสานปปช.เดินหน้าปราบทุจริตสแกมเมอร์ย้ำเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสักครู่มาติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกลิงปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอจากภาคเอกชนภายหลังการจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ10อุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตและเดินหน้าต่อได้จะช่วยสร้างการจ้างงานเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทางนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามผลอย่างชัดเจนภายใน30วัน60วันและ90วันตามลำดับผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญมี4ด้านหลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตโดยมอบหมายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าการปราบปรามคอร์รัปชันอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลอย่างมากต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกานายแพทย์ทีโดรสอัดนาฮอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าทาง WHO มีความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของ DR คองโกยูกันดาและสหรัฐอเมริกาเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์รับแจ้งเหตุภัยออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยสามารถดำเนินการอายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้คำปรึกษาติดตามสถานะคดีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนโดยครอบคลุมกรณีถูกหลอกโอนเงิน ื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับของหรือถูกหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆโดยประชาชนสามารถโทร1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
10: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Run Forward Extra.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอ็นกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053-248-248
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือยังคงลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่ล่าสุดสามารถจับกุมชาวกัมพูชากว่า8รายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกพช.จต.ด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182หรือชกนย182ได้จับกลุ่มบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน8รายขณะลาดตระเวนตามแนวสันเขาบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านคลองสะบ้าหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจากการสอบสวนเบื้องต้นกลุ่มชาวกัมพูชาดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวและส่งมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อมาเมื่อเวลา 19:00 นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ลาดตระเวนพื้นที่บริเวณด้านหลังลานจอดรถไพลินใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจับกลุ่มบุคคลจำนวน2รายมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงเข้าควบคุมและตรวจสอบจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง2รับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามแดนไปทำงานเป็นแอดมินเพจพนันออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569โดยทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์หลายเครือข่ายได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 19,000 ถึง 20,000 บาทแต่ภายหลังทางการกัมพูชาได้เข้าตรวจค้นและกวดล้างเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ทำให้สถานที่ทำงานปิดตัวไม่มีการจ่ายค่าจ้างและต้องหลบซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมก่อนที่จะตัดสินใจลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้ในที่สุดมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:45 ที่ระดับ3เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:26 ที่ระดับ20เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:49 ที่ระดับ3เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:08 ที่ระดับ12เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:26 ที่ระดับ3เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:24 ที่ระดับ47เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:05 ที่ระดับ2เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:59 ที่ระดับ5เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันครับน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:44 ที่ระดับ3เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 20:04 ที่ระดับ1เมตร20เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานรักษาตัวต่อเนื่องจนกว่าจะพ้นวิกฤตสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชี
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้รัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์การรองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับพบผู้โดยสารบนเรือสำราญ NV Hondius ติดเชื้อไวรัสซันตาเพิ่มอีก1คนขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าไวรัสไม่ได้แพร่กระจายได้ง่ายหรือรุนแรงขึ้นแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาเปิดเผยว่าพบผู้โดยสารในเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสซันตาเพิ่มอีก1คนโดยผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเป็น1ใน4ผู้โดยสารชาวแคนาดาบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งปรากฏอาการป่วยเล็กน้อยหลังได้รับการอพยพจากเรือสำราญและถูกส่งตัวกลับประเทศทั้งนี้ผู้โดยสารทั้ง4คนถูกกักตัวอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียในช่วงที่นำตัวผู้โดยสารเหล่านี้ไปยังสถานที่กักตัวไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลทั่วไปซึ่งทั้ง4คนประกอบด้วยคู่รัก2คู่คู่แรกมาจากรัฐยูคอนและอีกคู่หนึ่งมาจากรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสซันตาเป็นชาวรัฐยูคอนขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่ายังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะทำให้ไวรัสแพร่กระจายหรือรุนแรงขึ้นแม้ไวรัสซันตาสายพันธุ์แอนดีสอาจทำให้เกิดโรคปอดรุนแรงถึงแก่ชีวิตในอัตราสูงถึง 50% ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
2: ทูคอร์ปอเรชั่นแจ้งเตือนระวังถูกหลอกการชวนรับจ้างเปิดซิมการ์ดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนโดยเด็ดขาดเพราะอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าข่ายผิดกฎหมายได้โดยผู้ว่าจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด5ปีและปรับ 500,000 บาทส่วนผู้รับจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด3ปีและปรับ 300,000 บาททั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ครับเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทาง

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ใหม่ Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยสายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้
3: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.00 น.วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุไทยอาจไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกหลังค่าลิขสิทธิ์แพงและไม่คุ้มค่าอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: Greater Carbon 2สีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับทางกสทช.เห็นว่าเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันบอลโลกครั้งที่แล้วคือถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 น.ถึง 9:00 น.ทำให้โอกาสที่ร้านอาหารที่จะขายของได้ในเวลาดังกล่าวมีไม่มากซึ่งราคาที่ฟีฟ่าเสนอให้ถือว่าค่อนข้างราคาสูงและไม่สามารถเปิดเผยราคาได้เนื่องจากเป็นกฎของฟีฟ่าแต่อยากเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยมี70ล้านคนขณะที่ประเทศใหญ่มีประชากร 1,000 ถึง 1,400 ล้านคนซึ่งมีจำนวนมากกว่าประเทศไทย20เท่าแต่ได้ราคาลิขสิทธิ์ถูกกว่าประเทศไทยดังนั้นเมื่อเฉลี่ยต่อหัวทำให้ค่าลิขสิทธิ์ต่างกัน20เท่ารัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจทำให้ไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้วบวกกับเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับการสนับสนุนจากกสทช1ก้อนและเอกชนสนับสนุนอีก1ก้อนแต่ในปีนี้ไม่มีมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีปูตินเยือนปักกิ่งพร้อมหารือสีจิ้นผิงผู้นำจีนกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีสนธิสัญญามิตรไมตรีระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งจีนเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการในการนี้ประธานาธิบดีปูตินได้มีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในระดับพหุภาคีท่ามกลางความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง2ประเทศรายงานระบุว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้นำทั้งสองพบกันมากกว่า40ครั้งโดยการพบกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่ก่อนหน้านี้ปูตินได้ระบุว่าความสัมพันธ์รัสเซียจีนมีความลึกซึ้งและแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการเยือนครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ25ปีของสนธิสัญญามิตรไมตรีระหว่างรัสเซียและจีนและเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:21 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:27 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:53 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:36 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:51 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.ครับและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
3: Aww.
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอันตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Man Forward

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซิน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซินสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซินดูแลนะคะ
2: หมอซินพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.shopee.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนายกรัฐมนตรีประชุมภาครัฐภาคเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันย้ำปฏิรูประบบราชการเปิดข้อมูลโปร่งใสพร้อมดันความเชื่อมั่นนักลงทุนและภาพลักษณ์ไทยบนเวทีโลกสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตโดยมีหน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วมอาทิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงภาคเอกชนและสภาหอการค้าไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบความกังวลของประชาชนและภาคธุรกิจเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างการทำงานภาครัฐลดขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตที่ซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสและเร่งแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยเพื่อลดโอกาสการทุจริตในทุกระดับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนและยกระดับภาพลักษณ์ของการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยในสายตานานาชาติพร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานขันน็อตการทำงานให้เข้มงวดตรวจสอบได้และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มความโปร่งใสรวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกรวมถึงนรขอภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นปานกลางและมีคลื่นจัดเป็นครั้งคราวส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตสัตหีบพัทยาระยองและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่น 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-8 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชายแดนใต้ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยมาเลเซียพร้อมรับฟังภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความมั่นคงเชื่อมั่นและการลงทุนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: แฟนชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
5: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสอบต.กองทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมถึงภาคเอกชนและเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้โดยในการประชุมได้มีการเสนอ2โครงการสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของกพต.ได้แก่โครงการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวและโครงการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อขยายการค้าชายแดนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เข้ามาดูแลและติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้กลไกของสอบต.เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาสังคมและการสร้างความเป็นธรรมโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างเอกภาพเชิงนโยบายและบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายขณะที่สอบต.ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งยุทธศาสตร์เมืองคู่แฝดกับรัฐชายแดนของมาเลเซียการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและท่าเรือเพื่อเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนกว่า 52,000 ครัวเรือนภายในปี 2570 และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังอีเมลปลอมแอบอ้างเป็นกรมสรรพากรหลอกให้กดลิงก์ยืนยันสิทธิ์รับเงินคืนภาษีโดยกรมสรรพากรขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆหากได้รับอีเมลในลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์อย่ากรอกข้อมูลสำคัญและให้ลบทิ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เป็นผู้ชายที่เท่มากๆเลยนะครับเบนซ์และบูนครับกับ Slow It Down ผ่านไปฮะทักทายกันตอนเย็นๆด้วยนะครับชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect สวัสดีกันด้วยเจ๊พัสวัตดูแลกันนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งเป็นเวลาของเราฟังเพลงไปด้วยกันขับรถระหว่างกลับบ้านเส้นทางที่ใช้อยู่เป็นยังไงบ้างครับติดมากติดน้อยยังไงบ่นบอกขอเพลงส่งมาที่ LINE @manforward นะครับขอเพียงแค่พิมพ์88นำหน้ามาให้หน่อยนะจะได้รู้ว่าส่งข้อความมาถึงชาว88กันนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกับการลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อจะร่วมสนุกกันด้วยเดี๋ยวจะมีของมาแจกเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้นะครับคุณคิดถึงเพลงไหนส่งมาบอกได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังหรือว่าเพลงที่คิดไม่ถึงก็หาฟังกันได้นะครับหมายถึงว่าเฮ้ยเพลงนี้หายไปนานไม่ได้ฟังเลยฟังได้ที่นี่นะครับมัน Forward Extra FM 88ครับ

0: just like this.
1: This is Month Forward Extra 88.

0: ถัดไปกับ I Just Might จาก Bruno Mars นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เอาวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ไปแช่น้ำแร่ญี่ปุ่นนะฮะแบบจริงๆนะครับไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดานะทำให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยหายเหนื่อยล้าไม่จำกัดเวลาด้วยแล้วก็มีชุดยูกะตะนะครับให้เปลี่ยนด้วยครับความรู้สึกแบบว่าคุ้มค่าในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้มาได้ที่นี่เลยครับบุราออนเซ็นนั่นเองเป็นออนเซ็นสำหรับคุณสุภาพสตรีด้วยนะครับวันนี้จะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกให้ไปผ่อนคลายกันมูลค่า250บาทสำหรับคุณผู้ฟังนะครับแจกให้3รางวัลเลยนะใครที่อยากจะได้ของรางวัลชิ้นนี้ทำตามกติกาเล็กน้อยพิมพ์88นะครับเว้นวรรคตามด้วยบุราออนเซ็นพิมพ์มาเลยส่งมาที่ LINE @ manforward นะครับแล้วเดี๋ยวรอเป็นเจ้าของสำหรับวอเชอร์จากบุราออนเซ็นได้เลยนิดเดียวคือคุณต้องลงทะเบียนก่อนในครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนลงทะเบียนครั้งเดียวแล้วต่อไปก็ร่วมสนุกได้กันแบบยาวๆเลยนะครับเอามาส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่เป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่าม
1: ัน

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: ฟังเพลงกันจุใจเลยนะครับชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วฮะกับเจภัสสวัสดิ์ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่ FM 88 Man Forward Extra เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับตอนครึ่งชั่วโมงเนี่ยทุ่มถึงทุ่มครึ่งมีรายการจากทางสถานีใครอยากฟังเพลงต่อมาเลยครับคลิก live.manforwardextra.com ตามมาฟังเพลงนี้กันนะครับ Teddy Swims กับ The Door นะครับมีงานจากโอลิเวียดีนด้วย Nice to Each Other แล้วก็ Homebreaker จาก Somber นะครับคุณอยู่กับเจภัสสวัสดิ์จนถึง 2 ทุ่มครึ่งเลยนะครับคลิกฟังออนไลน์ live.manforwardextra.com
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.

0: ิกมาที่ Facebook
1: ตระปามกาเดน
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ายคุ้ม
1: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมมายซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
0: โอ้ my gosh
1: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้100 กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย my by

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 น. 0 วินาที
2: Your daily dose of global hits. Month forward extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ุ่มกว่าๆแล้วนะครับยังอยู่กับเจภัสวัฒน์นะฮะกับมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88กับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะฮะวันนี้20พฤษภาคมหลายๆคนคงได้เห็นทีเซอร์ไปแล้วเนาะสำหรับทีเซอร์ของเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นะฮะที่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นความปรับปลื้มปลื้มปลิ่มเนาะเพราะว่ามีลิซ่าของเรานะฮะอยู่ในเพลงประจำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยกับเพลง Goals นั่นเองปล่อยทีเซอร์ให้ได้ดูแล้วครับแล้วพรุ่งนี้ฮะเราจะได้ดู MV แล้วก็ฟังกันแบบเต็มๆด้วยงานนี้มีทั้งลิซ่าอานิต้าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าศิลปินบราซิเลียนที่โด่งดังมากๆนะฮะแล้วก็เรม่าด้วยใครที่จำคำดาวได้เป็นศิลปินแรปชาวไนจีเรียนะฮะเดี๋ยวรอดูกันเลยรับรองว่าเป็นเพลงที่ต้องปังมากแล้วก็ต้องกรี๊ดมากแน่นอนนะฮะพูดถึงลิซ่าแล้วฟังเพลงนี้ก่อนละกันนะฮะมีคนขอมาด้วยอานิม่ากับแบดแองเจิลครับ

0: Cry For Me นะครับจาก The Weeknd อีกหนึ่งศิลปินที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเราด้วยนะฮะโอ้โหอย่างยิ่งใหญ่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับใครเป็นแฟนก็ไม่ควรจะพลาดเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับเจด้วยนะครับที่มัน Forward Extra FM 88มินิกิมินาชรออยู่ด้วยนะครับกับ Super Freaky GirlPush to start นะครับงานจากไทล่าด้วยแล้วก็ Holly Humberstone นะครับกับ To Love Somebody คลิกฟังออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.

0: ่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดกรมทหารพรานที่23ณบ้านเลขที่83หมู่ที่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวที่ภูมิลำเนาและเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารรัชชานนท์กายฝ่ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ณบ้านเลขที่186หมู่ที่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่20-21 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22-26 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Chemkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ล็อกเอาเวย์นะครับอาร์ชิตี้แล้วก็อดัมลาวีนทำงานร่วมกันไว้นะครับที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับยังอยู่ด้วยกันในโค้งท้ายๆแล้วจะรบกวนนะครับสำหรับผู้ฟังชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ที่ยังไม่เคยขอเพลงกันเลยยังไม่เคยพูดคุยกันเลยมาเป็นเพื่อนเรากันได้นะครับที่ LINE แอดมันฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะรบกวนว่าลงทะเบียนกันในครั้งแรกครั้งเดียวกับข้อมูลของคุณหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถจะร่วมสนุกลุ้นของรางวัลขอเพลงได้นะครับโดยการพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความต่างๆส่งมาพูดคุยหรือรายชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward นะครับในทุกครั้งที่สื่อสารกันมานะฮะขอบคุณมากๆเลยเราจะได้ดูแลเพลงตรงนี้ให้ตรงใจคุณผู้ฟังชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88มากที่สุดด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปฟังงานนี้จะกันนะครับงานจาก Holly Humberstone และนี่คือ To Love Somebody ครับ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยฟังเพลงกันต่อมีทั้งงานจาก Justin Bieber, Katy Perry, Ed Sheeran โอ้โหเพียบมากๆเลยมัน Forward Extra FM 88นะครับพรุ่งนี้ทั้งกลางวันและเย็นจะกลับมาเจอคุณใหม่ที่นี่วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
0: ่ live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

music. I would run.

0: ทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: วันนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสคบลุยตรวจโซล่าเซลล์ทั่วประเทศหลังเรื่องร้องเรียนพุ่งเตือนขายสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานมีโทษจำคุกและปรับพร้อมย้ำคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์อย่างต่อเนื่องทั้งปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานโฆษณาเกินจริงและการรับประกันที่ไม่เป็นธรรมนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้ประชาชนเลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์เก็บหลักฐานการซื้อขายทั้งใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังพร้อมย้ำว่าสคบจะร่วมมือกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานแม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคพร้อมระบุว่าหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีและปรับไม่เกิน200,000 บาทพร้อมยืนยันว่าสคบพร้อมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากตกลงกันไม่ได้ก็สามารถดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ทั้งนี้ที่ผ่านมาสคบได้ปิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้ว89 รายมูลค่าความเสียหายรวม14 ล้านบาทสะท้อนว่าความเสียหายต่อผู้บริโภคมีมูลค่าสูงจึงต้องเข้มงวดในการกำกับดูแลขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐจะสุ่มตรวจประสิทธิภาพสินค้าและคำโฆษณาทั้งเรื่องการลดค่าไฟความสว่างและคุณภาพการใช้งานโดยร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร จึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตือ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Manforward Extra.

0: We'll be right back with more hits.
1: ที่บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: นกบงนกเป็นนกบงนกนกบงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมฝึก HADR การฝึกกองทัพเรือ69รับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตสักครู่มาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: นาวาเอกกิติโชติแสงใสผู้บังคับการกรมสนับสนุนหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสอรฟในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่ภัยพิบัตินำกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติหรือ HADR ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ณอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสำหรับการฝึกครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นระบบพร้อมสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของกำลังทหารในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนทางนี้ได้กำหนดสถานการณ์จำลองเหตุโจมตีด้วยอาวุธหนักที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่งผลให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมากโดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น3ระยะหลักได้แก่การเอาชีวิตรอดการปฐมพยาบาลและการร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมจัดกำลังชุดปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าดำเนินการอาทิชุดประเมินความเสียหายหรือ NDAT ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือ USA ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ชุดโดรนและชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และชุดจัดการศพสำหรับการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยโดยตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก่อนเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกันที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์วิกฤตโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่แม่น้ำกกและลำน้ำสาขาลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักจากมลพิษข้ามแดนอย่างใกล้ชิดสืบเนื่องจากกรณีที่พบว่าแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติและตรวจพบสารโลหะหนักปนเปื้อนเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโดยได้ลงในพื้นที่จุดสำคัญ2แห่งได้แก่บริเวณแม่น้ำลาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยติดตามความคืบหน้าการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ทดแทนการใช้มวล น้ำจากแม่น้ำกกของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อสร้างความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยของน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและบริเวณแม่น้ำกกในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินพร้อมรับทราบสภาพปัญหาและผลกระทบโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักจากมลพิษข้ามแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: 0942-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะ Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพ

ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับปื้นตี้เวิร์คช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกู้โจทย์ธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: www.lotto.com
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
2: เฮียบรรจง
1: คิด
2: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
2: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์รวมบุ

0: 24เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
0: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
0: 20,000 ต้นต้น
1: ประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
0: สาวก Apple
1: พลาดไม่ได
0: ้ MacBook Neo ใหม
1: ่ฟรี
0: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
1: หรือ iPad
0: Air M4
1: แรงขึ้นกว่าเดิม
0: ดาวเริ่มแค่ 4,990
1: เท่านั้น
0: มาเทอมใหม
1: ่ช็อปเครื่องใหม
0: ่ราคาสบายใจ
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาก
2: ลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
3: Listen to Mumford ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. No filler, just killer hits. Mumford Extra, music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ศาลาลางด้วยซอยเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ
3: ้ย
4: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่าม
1: ันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า We play all the hits

Mun Forward Extra 88.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mun Forward Extra. Music non-stop.

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ mun2010หรือโทร

0: ซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @sign mun 2010หรือโทร

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.